0: นั่นยันยันคนนี้ปัจจุบันสื่อสื่อหน้าใจยันเด็กที่ปัจจุบันสื่อสื่อเนี่ยเก
1: ี่ยวกับอืมอาจจะบอกว่าเรื่องกลัวไม่ชอบโอเคข้อหนึ่งมันเป็นแต่มาสื่อในสื่อเนี่ยเราสื่อในสื่อมามาเรื่องสื่อสารบุตร
2: เราไม่รู้ทุกสิ่งยันทุกสิ่งที่เราขานทุกสิ่งที่เราเกิดมาแล้วก็ทำให้เราสามารถสื่อสื่อได้Ito sinje nsizira kuwa kuga kuwa. So na abanyi abebe mbona nifugula nga wazo. Nga wazo. Baya mpatisa mangiza kengebe. Na abanyi bashu batia basiza. Baya mpatisa. Abanyi baya zabazo itekele.